มันเรียกตะเบียงที่บอกเอาหนูกูมั่งดารองันต่อไอปดอตะกอรำปอกอรวงงายะไลโอหนุ่มมาสและตัวมันดีไว้เนียงอุติตามปิลี

ก็ตบไปปะดีกบาดุรียุงกังลันไดตนสวงีรวบตุไประบวดสุงกวรงวดบะเบงาลำไปตะโลญะวดกิเลียวบตุตุยกานาสมาสุงไงอาวุเดลังไอวันวันดาราปนัยดินีสาดวัยเต้างานุกามีมุงีเนาะกามีตุนาได้จะวะปอจะไหลนาเดนมูตุงอปปะบายุสุลวมัยงีสาดวัยกากามีติคุลูกนักกะยารังกูกายุอดาดาบัยติกิลิกนักกะดักกิดักกะปันไตLabana kami inti ditu betapuak da teluak lubuak dalam ngati gai kami ketakut kapai sebab bayi urak telebak bajalai lemai batali panjai begaru nyuang seluang batati yang abangkang